นีรานีปันบบีจักบายบีจามาซาดาทินตรูปตีชูราปัสปรากรมีหูนาก็เอติตรูปตีกาปจีรานีอรจุนตีปจีหูนาก็อินไปนีจังนิสุนักีนารายณ์นา